จะสมีใครสมมติแต่มันจะมีสมัครแต่ปันกูนักกันตั้งกิมสับปูดกันแต่ปันกูนะจะอีพุทธมังกรินับไปลิสต์ชุกันยินิสปะเดี๋ยวพรุ่งตุนยุกันชีเฮมันนั่นเองลิสต์ตุกันชิกมังเนี่ยเปิดประเดี๋ยวปะกตินักกันชีอาทิตย์ตุสกันนักกันชีชูฮูนูบิโอนูบิอาตาช่วยก็ชีนัชปะเรียสปะปุ่นจันตาเยดิโอสปะชูริตาช่วยนักกันชีกายปัจจพิกาสุกกามาคะNya tak mai pi mana aris pasta keringgi mang awa paca mang ya pola tu meringgapah apun cek Yesus Kristus samuk pi apak pi ringgapah pai pola tu mencaya kon caya ringgapah ka apun cek Yesus Kristus tak cas kikung na tu kisungguan kikung na pai kon aja mi apa mang kacaya ngacaya mang tapi syuk tak ke mana setahun caya itu kong simplemente apunche Jesucristo ta crispa paita chas kispa y paiwan causaspa paipi crispa y confiespa kajkonazami y hayas parado manca y conga a través de Jesucristo. Chasami kan las 6:56 minutos, 6 de la mañana, 56 minutos, 21 con caito tamantapin, suma cantito con arispa mikatin, Dios bendecía chun, boqui Sergio y drogu, de solo pagi tanderisca mante uki daru robalino de solo pagi. Kay sumaha tu taman tapi nyu kan tiun dana rispa katinggi cia berikusung mai audio ni sebab mi katinggi cia hinya sami berikusung imatah tukung a través de TikTok kay tu taman tapi.